0: นายการพร้อมไหมครับ
1: Medic 10 was recalled in order.
0: Appreciate my time.